สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องโมโมทาโร่หรือโมโมทาโร่เด็กชายลูกท้อดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สกุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นกันเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าฮุตาโกซะกราฟิตี้หรือกราฟิตี้ราศีเมถุนโดยคิรินจิขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิครับ
1: สวัสดีค่ะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะตำนานเล่าสืบต่อกันมาในญี่ปุ่นที่เราจะได้ฟังกันในวันนี้เรื่องโมโมทาโร่หรือโมโมทาโร่เด็กชายลูกท้อเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตากับยายอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านไกลโพ้นทั้งสองอยู่กันมาจนแก่เฒ่าแต่ก็ไม่มีลูกไว้เชยชมจนกระทั่งวันหนึ่งตาขึ้นภูเขาไปตัดไม้มาทำฟืนส่วนยายออกไปซักผ้าที่แม่น้ำขณะที่กำลังซักผ้าอยู่นั้นเองยายก็สังเกตเห็นลูกอะไรกลมๆโตๆลอยมาตามสายน้ำเมื่อเข้ามาใกล้จึงเห็นว่าเป็นลูกท้อยักษ์ใหญ่โตมหึมาจนแกต้องใช้สองมือโอบเอาไว้ตายตายลูกท้ออะไรใหญ่โตอย่างนี้เก็บไปกินกับตาที่บ้านดีกว่าว่าแล้วยายก็ค่อยๆอุ้มลูกท้อขึ้นมาอย่างทนุถนอมเอากลับไปบ้านค่ำวันนั้นพ่อตาแบกฟืนจากภูเขากลับมาถึงบ้านยายก็เล่าเรื่องลูกท้อยักษ์ให้ตาฟังตาบอกว่า
2: เยี่ยมไปเลยยายท้อลูกเนี้ยน่ากินมากพากินกันเลยดีกว่านะยาย
1: ว่าแล้วพ่อเฒ่าก็เอาลูกท้อวางบนเขียงขวามีดเตรียมจะผ่าแต่ยังไม่ทันจะจดคมมีดลงไปลูกท้อก็แตกออกเป็นสองซีกเผยให้เห็นเด็กชายแรกเกิดน่ารักน่าชังคนหนึ่งนอนอยู่ในนั้นตายายดีใจเป็นที่สุดตั้งชื่อหนูน้อยว่าโมโมทาโร่หรือเด็กชายลูกท้อแล้วก็กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูด้วยความรักตลอดมาหลายปีผ่านไปจนกระทั่งครั้งหนึ่งมียักษ์ร้ายเข้ามาอาละวาดบ่อยๆในละแวกบ้านที่โมโมทาโร่กับตายายอาศัยอยู่พวกมันทั้งหยิบฉวยทั้งทำลายข้าวของจนชาวบ้านเดือดร้อนไปตามๆกันวันหนึ่งโมโมทาโร่บอกกับสองตายายว่า
3: จ๋ายายจ๋าเจ้ายักษ์ร้ายอาศัยอยู่บนเกาะโอนิงาชิมะข้าจะเดินทางไปที่นั่นแล้วก็ปราบมันให้สิ้นชื่อ
1: แม้จะห่วงแสนห่วงแต่เมื่อเห็นความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของโมโมทาโร่ตายายก็ต้องตัดใจยอมให้โมโมทาโร่ไปปราบยักษ์ตามอบดาบให้เล่มหนึ่งส่วนยายทำคีบีดังงกขนมแป้งข้าวฟ่างปั้นลูกกลมๆรสเลิศกินแล้วมีพลังวังชาให้โมโมทาโร่นำติดตัวไประหว่างที่กำลังเดินไปตามทางสู่เกาะของยักษ์ร้ายโมโมทาโร่ก็ได้ยินเสียงหมาเห่าดังฮุ่มฮุ่มร้ายเรียกตนอยู่ข้างหลังก็เลี้ยวกลับไปมองตามเสียงนั้นก็เห็นหมาตัวหนึ่งร้องเรียกทางวิ่งตามมา
3: โมโมทาโร่โมโมทาโร่ขอกิบีดังโกะที่ท่านเหน็บเอวเอาไว้สักลูกนึงจะได้ไหมได้สิจะเป็นไรไป
1: โมโมทาโร่ร้องตอบแต่ก็มีข้อแม้ว่า
3: แต่ข้ากำลังจะไปปราบยักษ์ที่เกาะโอนิงาชิมะถ้าเจ้าไปด้วยข้าก็จะให้คิบิดังโกะตกลงไหม
1: หมาตัวนั้นตอบว่า
3: ตกลงข้าไปกับท่าน
1: แล้วหมาตัวนั้นก็ได้คิบิดังโกะสมใจและจากนั้นมันก็กลายเป็นผู้ติดตามของโมโมทาโร่พอเดินไปได้อีกไม่นานก็มีดิงตัวหนึ่งตะโกนเรียกโมโมทาโร่เอาไว
3: ้โมทาโร่โมทาโร่ขอคีบีดังโกะให้ข้าลูกหนึ่งด้วยจะได้ไหม
1: พอได้คีบีดังโกะดิงตัวนั้นก็ก ลายเป็นผู้ติดตามของโมโมทาโร่ไปอีกตัวหนึ่งหลังเดินต่อไปอีกได้ไม่นานคราวนี้มีไก่ฟ้าบินตามมาขอคีบิดังโกเหมือนกันและพอได้ไปไก่ฟ้าก็กลายเป็นผู้ติดตามของโมโมทาโร่ไปอีกตัวหนึ่งและแล้วโมโมทาโร่พร้อมด้วยหมาลิงกับไก่ฟ้าที่เดินทางมาด้วยกันก็ลงเรือมุ่งหน้าไปยังเกาะโอนิงะชิมะบนเกาะโอนิงะชิมะมียักษ์อาศัยอยู่มากมายเป็นเมืองใหญ่ปราสาทยักษ์ใหญ่โตมโหฬารประตูหนาหนักแข็งแกร่งเปิดเข้าไปไม่ได้ง่ายๆรั้นไปถึงหน้าประตูปราสาทเจ้าลิงก็ปีนขึ้นไปบนประตูข่วนยักษ์ที่เฝ้ายามอยู่ส่วนไก่ฟ้าก็บินตามไปจิกตายักษ์และด้วยวิธีนี้จึงเปิดประตูให้โมโมทาโร่กับพวกเข้าไปในปราสาทได้โมโมทาโร่ใช้ดาบไล่ฟันพวกยักษ์ร้ายหมาไล่กัดลิงไล่ข่วนไก่ฟ้าไล่จิกตายักษ์ลงโทษเหล่ายักษ์เสียจนหลาบจำและพวกยักษ์ก็ให้สัญญาว่า
3: พวกข้าจะไม่ทำชั่วอีกแล้วขอคืนทุกอย่างที่เอามาจากชาวบ้านฝากพวกเจ้าเอาไปคืนให้ด้วยนะ
1: โมโมทาโร่กับบริวารจึงกลับไปที่หมู่บ้านพร้อมด้วยทรัพย์สินของชาวบ้านที่ได้คืนมาจากพวกยักษ์ชาวบ้านพากันดีอกดีใจและจากนั้นทุกคนก็อยู่กันด้วยความสงบสุขตลอดมาและเรื่องราวของโมโมทาโร่หรือโมโมทาโร่เด็กชายลูกท้อก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: โมโมโทโรเป็นนิทานที่รู้จักกันดีในญี่ปุ่นนะคะอย่างพวกเด็กๆเนี่ยพอถามว่ารู้จักไหมก็จะเล่าให้ฟังอย่างคล่องปากเลยทีเดียว
1: ครับแล้วก็เป็นนิทานญี่ปุ่นที่ผมคุ้นเคยมากเรื่องหนึ่งนะครับจากการที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ชุ่มฉ่ำหวานหอมของโปรดของผมเลยทีเดียวละครับ
0: ลูกพีช
1: ใช่แล้วล่ะครับลูกพีชหรือว่าลูกท้อนะครับผิวสีสวยขาวๆอมชมพูเหมือนแก้มยุ้ยๆของเด็กตัวเล็กๆมีเม็ดรูปรีรีเนี่ยอยู่กลางผลซึ่งก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนโบราณจินตนาการเป็นเด็กทารกตัวเล็กแล้วก็คิดเรื่องขึ้นมาเล่าให้กับเด็กๆฟังนะครับ
0: คงจะอย่างนั้นนะคะและโมโมเป็นผลไม้ที่หอมหวานชื่นใจออกดอกในฤดูใบไม้ผลิแล้วก็เป็นผลให้เก็บกินกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปถึงปลายสิงหาคมแล้วแต่ท้องถิ่นค่ะดูจากสถิติในปัจจุบันปรากฏว่าท้องถิ่นที่เก็บโมโมรสดีได้เป็นปริมาณมากอยู่แถบจังหวัดยามานาชิซึ่งก็กล่าวกันว่ามีภูมิอากาศเหมาะกับการปลูกโมโมคือมีช่วงกลางวันยาวกว่าที่อื่นในญี่ปุ่นแล้วก็มีฝนตกน้อยค่ะ
1: ครับเดินทางไปกลับจากกรุงโตเกียวเนี่ยได้เลยนะครับคือรถไฟไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถ้าขับรถไปก็ประมาณสัก3ชั่วโมงถ้าไปตอนที่เป็นหน้าโมโมก็จะได้ชมสวนที่มีโมโมออกเต็มต้นไปตลอดทางสวยงามมากทีเดียวครับ
0: ค่ะนอกจากจะชื่นใจไปกับโมโมสดๆแล้วนะคะยังมีของกินที่ทำจากโมโมอีกมากมายค่ะอย่างพวกเยลลี่ไอศกรีมน้ำผลไม้แยมแล้วก็พวกขนมหลายๆอย่างเข้าไปในร้านขายของที่ระลึกเนี่ยก็จะลานตาไปหมดค่ะเลือกซื้อไม่ถูกเลยทีเดียว
1: แหมคุณฉุยวงอธิบายซะจนน้ำลายสอแล้วนะครับอีกอย่างนึงครับที่มีบทบาทสำคัญในนิทานเรื่องนี้ก็คือคิบิดังโกที่ยายเนี่ยทำให้โมโมทาโร่นำติดตัว

0: ไปแล้วหมาไก่ฟ้ากับลิงเนี่ยก็ขอกินก่อนที่จะติดตามไปปราบยักษ์ร้ายนะครับ
1: นี่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะทำจากแป้งพันธุ์พืชประเภทข้าวฟ่างเอามานวดให้เหนียวปั้นเป็นลูกกลมๆรสหวานๆค่ะถ้าไปเที่ยวแถวๆโอคายามะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นถิ่นกำเนิดของนิทานเรื่องโมโมทาโร่ก็จะได้ชิมกันนะคะแต่ต้องเดินทางไกลหน่อยจากโตเกียวต้องขึ้นเครื่องบินหรือว่าชินคันเซ็นไปค่ะ
0: ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่าเอ้โกคิเกงวะอิคากะหรือเฮ้เป็นอย่างไรบ้างโดยซาดิสติกมิกาแบนขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ